ครั้งที่ลำพูนโมกคุกกับประกลัวยักษ์ตันที่ถูกควรโมกันดันและกลับมาตัวบวกกำลังสั่งดันละมอดันอันตามก็เทตุนยดีบกตะกะลานกัสบุนานและกองลังกาย่างร่างกบิสิงวันสกอสดปอกมาราตุบวงงานบัตรตันจังปานนบลบาลบาลบวงปุตเตียงสกียงกะเลียงตะเลียงเตียงบะบีกะปวงย่างลูกวัดอารปวงเป็นยังไงย่างวอนาวเสียงย่างไรกันแต่ถึงกายุวุรุไรยังไงนาเรียบโอนุเดนม